ไอ้วะก็อย่างกงงรานะคนปานันแมวเดฟเมจินันไปไนน์แมนงรามเตรูนกะดิกรงรุงเอคันโกยรอยนาราตัยเตปีเมอาวรอยเตเมนิสเมนเมวเตตัยยงกันเนริสนังตอรอยนเมงวาเกนะคนนาราวานิกะคักบุสะเตเนเมวาเกะไอยะเรงกวยานะโกกวากะแมนตอรอยเมกันเนเกฮอนกันตานิงามาวานิกะคักบุสะยูเสนังวาเกนกันเนยัยเสนามวนนังกันเนเมนงรายเกนันนารงรุงรีสปอนซ์ไอ้มีน่ะสวากินะเป็นผู้สมัยแต่ยันตาริปนรับสปอนเซอร์ที่ได้ยูปันเตะโปตักินุคว้าคว้ากับตัวกี่อะไรกินมางานอะไรแต่เป็นเมตเตะชอบแอคโอคือสนาอ่างันนัดที่ได้ยงรักินันนันรุงรุงอีมาอินอัมตาริปน

0: อย้อนนารานเมียวากันเดงาปงอายุว่าพี่แม่เมียวแต่ไม่ได้สิงไก่นักวานัวแต่เป็นวัวตะกิดกากินนักวันปนวานัวเฮียเดตายตาปารังก็ยังกว่ากันนี่เมียวากันกันนักวามกันที่ร้อยสเตย์เมตัวงไก่ในปุ๊บสมัยแต่ยันตาเรปนะตารันยัยเตะมาอะไรนั่นระดูคนนั่นระตาเรปนิกิ้งเฮียเดตายอยู่สนะแม่งก็การกิตตายนักวันเตปุตะกินนักวากัวนี่มังงานอะไรเตยเซนตุตกง
1: คุณแม่เราคลิปเสียงแต่แม่เราทำงานงานบุญไงอยากจะรู้กันแม่ว่าแกดูอีกอยู่มันตัวพ่อตักินมาคุยบุกินแต่แม่เราออกตุกี้อะไรกินมางานอะไรแต่เป็นเมตสินตัวตุกย้อนคลิปเสียงอันนี้แปลงงานคือคราวนี้บุกินนอรามมันนอปสินเดียกินันตารวันแต่แม่เราเกี่ยวกับ health promotion services ไม่นับเลยไปเลยอันนี้มันเรื่องที่รุ่นที่ยูนิเซฟนั่นรับตัดจอนน่าเบะอะไรแต่เป็นเมตตารวันอาปุ่นตุกันแม่เราเนี่ยเตยคราวนั้นแม่ว่าแกเอ็นกุปตุย้อนเตะกันเตสินตัวตุกเอ็ดเอ็กซ์เซเวนต์Te sin te toko yo, e te toko yo no wa yaka ke nora ki nto wana te tai, are e sina ki ei, te tei. Te sa yo yaki po, pa e sin koa ke kanuan te pen taravent, aiko takin, ma te sin te toko ipu kin te tana ki peina, a te, te inactivated poliovirus vaccine ke te IPV. Nsi to wana. Awari ki pa, ayo no wa maisiya, awarana ki pa, ai ek saravent, are e te toko yo araki, aika te pakapua, te kasikisiki, te ikerake te pea popo, te influenza type,Get the flu, the tenaki paina. In a rain, Makuriroi tays in Totokoyo, Unkana, Esina kitia tei, Nanatayere, Epeiriak, or Naki Pakataina, Mayere Kamaka Ringaki Karopa, Kamawusi and Asimino Kunti Kliniki, and a Kamakani Mangaye Pukin, Isinakia tei in Taikai. And a montai nis, and Anganagi, or know what the wiki mean Bunyakina. And a Kawatai nis, and Anganagi to Puina to wiki, I mean Bunyakina.Anak apa ni antai nis? Mungkin ni enang anak itu pilih mewah tu week imin pun ni akina. Raya ini tes excellent. Tuana si tuana antai tiatai nis nak. Oh, ia tu tokoa amen kamenoa menora kayka unuwa mai sina. Teka uwa enak uwa diri kaya mai sin isinakin tiatai. Teka denua enarang ini popogi bukin kahuruan isi tiatai. Enang ini meatata ilu ia tebutan nama tapatesi excellent. Emeno amen makuriroi pa.Epoto kagi onsan kapataki kapuanana iluia anarapata jornada aika tetapiri uwecho te pota ki bukin temerung jornada te UNICEF te pota kare tepe mataruan apunto kan merungia tei jornada ibukin dikita kani meatata orgorona eponin kamkona ne kawara ami klinika re kamu makani mengaya ke interpolia tilamba aisua awakea wawanua towana akea akea ke extension wawanua isua uremka

0: คุณแม่เราคิดไปสิแต่แม่เราอันตัวนึงอาบงไงยังก็ต้องรอกันแม่ว่าแกดูวิเคราะห์มันตัวพูดตะกินมาคุยพูดกินแต่แม่เราออกตะกี้อะไรกินมังนะอะไรที่เป็นเมติสินตัวก็ย้อนคิดไปสิอันนี้แปลงงานก็ครัววันพูดกินนอรามมันนับสินแต่ยังกินอันตรรวันแต่แม่เราคิดเฮลท์โปรโมชั่นเซอร์วิสไม่ในเบลเบลอันนี้มันเองก็ยืนติยูนิเซฟนั่นระบาดจะจอนน่าเบอะไรที่เป็นเมตรรวันอับปุ่นตัวการเมรุงี้อาทิการวันนั้นแม่ว่าแกยังกูพูดตัวย้อนแต่กันเตสินตัวก็เอติกเซเลเวนต์เดี๋ยวฉันจะต้องยูเอ็ดต้องยูนัวอยากกินนอร์กินตัววันเดียดไออะไรเอซินักยัยเดียดไอเดี๋ยวฉันยูอยากกินปูปะอีซิมกัวเกะคันวันเดเพนทาร์เวนต์ไอคุตตะกินนัดเดี๋ยวฉันจะต้องยูบุกินจะทรานกไปนะเอติเดียนักทีเวชต์บอริโอไวรัสวัคซีนเกตไอพีวีนี่ตัววันอวารีกิปะไอยูนัวมาอีซีอาอวารีนักกิปะไอเอ็กซ์ทาร์เวนต์อะไรเอ็ดต้องยูอรักิไอคาเดปะกับปูวะเดคัสกิสิกเทคระเกตเปียปูปูเดอินฟลูเอนซ่าไทป์che ti flu ti te naki peina e na rai ni makuri roi te isi ntoto kwa yo nkane sina ki dia tei na natai yale epe ili aki anna ki pakataina ngayale kama haka uringa ki karo pa kama hago siya na simi ino konti kliniki anika mwa kani mea ngaya ipukin isina ki ya tei ntae kai anamuantai nisi enanganagi onogwa te wiki minibu ngiakina anaka watai nisi enanganagi tepuina te wiki minibu ngiakina anaka peni antai nisi mkane enanganagi tepi meawa te wiki minibu ngiakina roilin tis a excellent tuwana si tuwana anatai teatei nisinaki o etutokuwa omeni kamenua menoraka ika onogwa maisina teka uwa enaka uwarilikea maisin isinakin teatei teka denua enarangi ni popogi bukin kakuruan isi ya tei enarini mea tata ilu ya tabota na wata patesi a excellent emenu omeni makuriroi pa ipo utokagi onsan kapataki kapuanana ilu ya anarapata tionata aika tetapiri uwa ito tabota ki bukin temerurung tionata te UNICEF tabota kare tepe mataruan apu utokani merurung ya tei tionata ibukin dikita kani mea tata orungorona apanin kamkona nikawara amikirinika reka mwakani mea ngaya kentaraporia teramba aisuwa awa akea uwa wanua towana akea akea ke te extension aya uwa wanua isuwa uremka
1: hoi yonarani mea wakente inga aponga yu wapui temenisin kaina kon wanua aina kontua iwan chanon rawaki atapuinan chanon raina taita para emanga mawana peterai ni onnarani me waake naranam pane isuwane me waake taporo wowa awa isuwane me wa esirangan jatai kie te tekan taninga pa kwa manangan goi te samma kurien to kara pe am tinga ponga yo ata interire ne ko sma kana bankai ne kayam dei dei bukin te exam kona te tikroi inanan manga kai taran amu kouke nanan te tinga ponga yo ko yane kwa spa manga roni ran te nga pong e sipon wa kina pangka yon na ran me wa kia ara ni me wa kia ne ka ki pos na ko im tera pa na ko na na pen to ko am bu bu si pa nam na ko ya ro ma ke ko ra ro ma no ko manga ya ri ka mo su ki ro ro ma wa de pon me me ten na nom am ta ni ka na ko am ka te ki ro ai na ko ya de na ra wa ne ka ki pos re ta ka te ki ro ya ki po na na ra ni me wa kia ai rin ta ye yo na ta pe wo te tai menga kan tani ngan ro ko na ra ta re po na ke mo ina